0: 249ครับ
1: ขอฟันเซอร์หรือสายจ่าครับ
0: สายจ่าครับสายจ่าเรือว่าเป็นท่านที่ดูสกันทุกตัวคลาสโมดอิเล็กทริกอาร์เชียอุสเซลavec pile électrique au sol. Numéro de poteau, le Sierra 1 Romeo 1 Zulu.
1: Central 240, allez-vous rester en attente des distancés sur place?
0: Positif, vu les piles électriques au sol, un risque pour les citoyens.
1: 12h42, 240.
2: Central 1, PSC Saint-Ville.
1: Central 1, PSC Saint-Ville.
2: Central PC Saint-Ville, 1057 au nord des Écluses. Et les victimes sorties du bateau en terre ferme, donc prochain code 10-10.